0: ก็ผมก็เกิดที่นี่คือจำความได้ก็เห็นน้ำแล้วล่ะเพราะเราอยู่กับน้ำเห็นน้ำคลองเห็นแม่น้ำเติบโตขึ้นมาในบ้านก็ทำมาหากินเห็นพ่อแม่เห็นพี่ป้าน้าอาทำมาหากินด้วยวิถีชีวิตของคนริมคลองนะครับต้องใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนใหญ่เลยแหละเพราะว่าเราอาชีพที่เราทำก็คือต้องใช้น้ำ
1: Nattaponsi Triurasi is a taxi driver and community leader in Bangkok's Noi neighborhood. Over the years, he's witnessed the city struggle to control water flow during the rainy season.
0: เห็นไหมที่เสาไฟแทบจะถึงเขื่อนอยู่แล้วได้ไปถึงแนวกั้นแล้วถ้าเป็นหน้าน้ำอ่ะมันต้องมากกว่านี้แถบนี้ก็คงไม่น่าจะรอดอ่ะท่วมหมดน้ำมันสูงกว่าระดับเนี่ยเขื่อนกั้นแนวกั้นน้ำมันไม่เอาไม่อยู่คือปัจจุบันนี่มันแนวก็คือแนวกั้นเก่าระดับมันก็ต่ำคือพวกนี้ต้องทำทุกต้องทำคือทำตามแนวของรอบนอก
2: ไปถึงทางเขื่อนขึ้นมา
0: ใช่ไม่งั้นถ้าน้ำมาเนี่ยไม่เหลือดูแนวระดับก็ได้มันไม่มีแนวระดับเลยเนี่ยก็แสดงว่าเวลาท่วมจริงๆมันล้น
1: For Nattapon and his sister Yui.Monsoon floods have been a part of life for as long as they can remember. But in recent years, they say the floods have gotten progressively worse.
3: อย่างการปี29ที่ว่าท่วมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถนนมาถึงถนนใหญ่เนี่ยประมาณแค่หลังเท้าแต่พอตอนปี54เนี่ยยังบอกเขาเลยบอกว่าโอ้ยสมัยนั้นปี29เนี่ยไม่มีประตูระบายน้ำยังแค่ข้อเท้าบอกแล้วเดี๋ยวนี้ในซอยบ้านเรามีประตูระบายน้ำเยอะแยะเลยบอกไม่น่าท่วมผลปรากฏว่ามาเอวเลย
1: The 2011 floods were the worst Thailand has experienced in 50 years, resulting in more than 800 deaths across the country. In Bangkok, parts of the city were submerged for nearly 3 months, a dire preview of the trouble ahead.
0: เห็นแม้กระทั่งคนที่อยู่ในถิ่นอย่างเงี้ยก็บางคนร้องห่มร้องไห้ด้วยซ้ำแบบท้อกับชีวิตผมเข้าไปในซอยเนี่ยก็ไม่มีบ้านแล้วนะบ้านก็ชั้นเดียวเนี่ยก็หมดแล้วก็ต้องมาอยู่ศูนย์อพยพเนี่ย
4: ที่นอนเรียบร้อยตู้ทีวียังเหลืออยู
1: ่ According to the World Bank 40% of Bangkok may be flooded each year by 2030due to extreme rainfall and changes in weather patterns.
0: เราเป็นชุมชนที่อยู่กับน้ำเราเป็นประเทศที่อยู่กับน้ำเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะย้ายประเทศย้ายชุมชนเราไปไหนได้เราก็ต้องอยู่กับน้ำเพราะนั้นทำไงที่จะอยู่กับน้ำได
1: ้ It's a question that cities across the Asia Pacific region must find answers for, and soon.Hypercrowded and often built in low-lying coastal areas, Asian cities are at the highest risk worldwide from rising sea levels and floods caused by extreme weather events linked to climate change.
5: More than 96% of the total land area of Bangkok is going to be below the level if the seawater could rise in relation to 10-year floodprediction by 2030. The economic loss of the impact causing by sea level rise and coastal flooding for Bangkok will be up to $500 billion. And more than 10 million people in Bangkok will be impacted. If we continue to do as we are doing today,
1: One of the ironies is that the same economic opportunity that's driving migration and development to the capital is accelerating its problems.
5: Some investors, especially real estate, who

0: that I will take this path for my career, but the passion has become a career now, I would say. I'm happy of doing whatever I'm doing. Everything is focused is what I would say. And also somewhere I also feel satisfied of doing something and giving my little service to the nature. We are not saving it, we are actually nature saves us.
1: Just 25 kilometers south of Bangkok, the impact of global warming is undeniable for people living in the coastal community of Bangkuntian.
2: 10 years ago, 20 years ago, เนี่ย เปิดกุ้งมาคือเราเป็นหมื่น 20,000 นะครับ กุ้งธรรมชาติครับ ไม่ต้องไปลงทุน ไม่ต้องอะไรเลย กุ้งขาวแชมบวยนะครับ สมัยก่อนโอ้โหเยอะมากครับ เยอะๆ เยอะมากครับ จนแม้ว่าไม่ต้องไปเรียนอะไรแล้ว ว่าเปิดกุ้งอะไรก็พอกินแล้ว ซื้อที่ซื้อทางอะไรก็ได้เพราะกุ้งนะครับ
1: Suti Chongchuraun is a third-generation fisherman. He says that once abundant shrimp stocks have plummeted due to higher salinity levels caused by rising water temperatures.
2: Raising gung ก็ไม่ได้เอากุ้งธรรมชาติโดยเฉพาะกุ้งธรรมชาติกุ้งแชมบวยน่ะสมัยก่อนที่ผมว่า20ปีที่แล้วน่ะเปิดขึ้นละเป็นหมื่น 20,000 น่ะต่อคืนน่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนี่เปิดขึ้นละ100 200มันไม่มีแล้วเอากุ้งโบราณเชื้อไอ้พันธุ์กุ้งโบราณมาปล่อยก็ไม่ได้บางคนก็ติดบางคนก็เจ๊งก็ตายหมด
1: Suti started farming blood cockles 10 years ago to compensate for diminished shrimp stocks.
2: ลงทุนสมมติลงทุนไปแสนน่ะแล้วอย่างน้อยเราต้องได้กำไรละ300,000ลงทุน400,000ลงทุนเนี่ยแล้วหอยมันจะไม่มีตายตายก็เปอร์เซ็นต์น้อยแต่พอเริ่มมา10กว่าปีหลังนี่โอ้โหบางเจ้าก็ถึงขนาดเจ๊งเลยครับเจ๊งไปเลยไม่ได้ทุนไม่ได้อะไรด้วยเพราะบางทีเจอน้ำเค็มจัดมันก็ตายแล้วสมมติน้ำเค็มจัด30อะไรเนี่ยมันจะมีค่าวัดของน้ำน้ำเค็มนะครับเอาจุ่มไปแล้วจะขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้ครับพอมันประมาณ30มันพวกเอาเค็มจัดแล้วหอยมันก็อยู่ไม่ได้ครับมันก็ตายทยอยตาย
1: As changes in water temperature squeeze their livelihood, Suti and his neighbors must also contend with rapid erosion caused by rising seas.
2: เพราะตอนนี้ผมจบป.6ใหม่ๆผมไปเที่ยวทะเลเนี่ยจากวังผมเนี่ยเดินไปเนี่ยกว่าจะทะลุป่าไปเล่นน้ำทะเลเนี่ยโอ้โหไปไกลครับเดินเหนื่อยเดินกว่าจะลุยไปถึงเห็นทะเลเห็นคลื่นเห็นอะไรในทะเลเนี่ยไกลครับไกลเลยถ้ามาสมัยนี้ไม่ต้องแล้วแค่เดินไปไม่สัก50เมตรก็เห็นทะเลแล้วมันพังมาเรื่อยๆครับวังไหนมีทุนเขามีเงินเขาก็สู้ได้แต่วังไหนอ่ะข้างเคียงเขาไม่สู้เขาไม่มีทุนอ่ะเขาก็ต้องปล่อยให้มันล่นมาเรื่อยอีกหน่อยก็ต้องล่นมาถึงเนี่ยถ้ามันพังมาครับที่ล่นหมายเพราะว่าเราก็ต้องล่นทอนมาเรื่อยครับเพราะนี่ของผมเนี่ยทอนมา3หนแล้วหนแรกก็คือไอ้ตรงปลายสุดของเราที่มันพังไปแล้วเพราะนั้นก็ล่นมาอีกช่วงนึงพอนี้พอนั่นละมันพังไปฮะก็ต้องล่นมาอีกช่วงนึงตอนนี้ก็3ช่วงแล้วคิดเป็น3ช่วงนะครับที่ว่าเราล่นมา มันต้องทางภาครัฐมีเงินทุนมีอะไรมาช่วยเราเนี่ยมันถึงจะสู้ไหวถ้าปล่อยลำพังชาวบ้านยังไงก็สู้ไม่ไหวเพราะชาวบ้านสู้มาต้องกับเริ่มแรกแล้วมันก็ไม่ไหวก็ต้องย้ายนะผมถึงว่ามันมาถึงจุดนั้นแล้วครับมันยังไงเพราะมันหนีไม่มันหนีมันจะหนีไปไหนแล้วครับก็ต้องย้าย

0: compared to other regions of the world. That's why I'm really concerned about this climate change. My message to the younger generation would be to come and join the effort, which is like all over the world, people are trying to mitigate this climate change. Come and join it. And as I said, yes, the planet is warming up and we don't have any planet B. We have to act right now.
1: Bangkok authorities are also betting on green solutions to mitigate the impact of climate change on the coastline. In Bangkuntian, the BMA has launched a program to replant mangrove forests with the target of restoring almost 65 hectares of coastline.
2: A lot of land in Bangkuntian have been diminished because of the climate change and the rising of the sea level, but we're trying to use the nature approach to help them. For example, mangrove forests, we have been planted more than 200 or 300,000 mangrove forests, and we're trying to prevent this kind of coercion from the ocean too. We're trying to help the nursery mangrove forest, that is the reporting of the bamboo fence. All the project that we are doing in Bangkuntian district is a natural approach. Many of the cities in Thailand have been used a new infrastructure approach, for example, building dam, which is not working. But our approach using mangrove forest, using a natural defense, is working too.
1: But in Bangkuntian, local fishermen believe the nature-based solutions are less effective.
3: ออก็เคยลองไปทําแล้วให้เลยไปประมาณข้างละ300 เมตร 400 เมตรสองข้างนะครับจากไอ้ตัวสะพานที่เราไปชมวิวนะครับมันไม่ได้ผลไปปลูกแล้วก็ตายหมดเพราะมันกันขึ้นไม่ได้พอขึ้นมาตีพอปลูกวันนี้พออีกคืนพอขึ้นมาแรงก็ตีพังหมดแล้ว อายุของมันพอประมาณ2 ปี 3 ปีตัวกระเพียงอะไรเนี่ยหอยนางรมอะไรมันเริ่มเกาะมันก็ผุแล้วมันจะผุพอตรงคอระหว่างน้ำโดนน้ำก็ไม่โดนน้ำเนี่ยมันก็จะขาดตรงนั้นพอขาดเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาในวังของชาวบ้านเต็มไปหมดครับไอ้หน้าทะเลนั่นเนี่ยที่เราเห็นมันจะมีแต่ไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยมันเต็มไปหมดบางทีอย่างผมเนี่ยเปิดน้ําทดทะเลเนี่ยเวลานั่นอ่ะเปิดน้ําขึ้นมาทะเลขึ้นมาเนี่ย มันก็จะมาอออยู่ข้างหน้าเต็มแล้วพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่ในวังเข้ามาในวังเราหมดบางทีมันไอ้อย่างที่มันต้นสั้นหรืออะไรมันจมพอมาไอ้จมลงที่เราเลี้ยงหอยแครงเน่าครับดินตรงน้ำเน่าแล้วพอเน่าเลยนี่มันก็ผลหอยคงหอยแครงก็ตายหมดนะครับหมูตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่ไหวกันครับ
1: Suti's neighbor, Bun Chai, says local fishermen have asked for help with erosion for generations.
4: ไม่รู้นะตอนนี้เขาก็ไม่เนี่ยเขามาถึงปั๊บเขาก็โอเคว่าเขาจะกันน้ำซ้อน้ำเซาะชายฝั่งให้ก็ในรุ่นปู่ย่าตายายเดินขบวนจนไม่อยากจะเดินขบวนจนไม่อยากจะนี่กันแล้วเนี่ยจนเหนื่อยแล้วคนแก่คนเกิดอะจนเสียชีวิตไปก็หลายคนอะเนี่ยเรื่องทะเลนี่แหละ ผมก็บอกว่ามันถ้าบรรดาคุณไม่เอาหนึ่งนะไม่เอาเสาไฟฟ้ามาปักสองถ้าคุณไม่ทิ้งหินนะคุณสู้ของทะเลไม่ได้หรอกครับเพราะผมเนี่ยอยู่ทะเลกันมาไปถามคนแถวนี้เขาอยู่ทะเลกันมาเพราะเขาไม่เห็นว่าเขาสายหน้านะอยู่ไม่ได้หรอกนอกจากเสาไฟฟ้าแล้วก็หินแค่นั้นเองมันก็ต้องสู้แบบนี้สู้กันไปเงี้ยสู้จน เราก็สู้ไม่ไหวบ่เราเป็นพี่ของเราถ้าเราไม่สู้เขาไม่ก็ไม่ได้ช่วยเราเราก็มีเงินล้นมาแค่นั้นหนีมาหนีอย่างเดียว
1: As Bun Chai and his fellow fishermen retreat from the rising seas, pollution caused by overdevelopment in underregulated coastal areas is making their lives even harder.

0: ริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ประมาณพี่ว่าแหละ10 กว่าปีตอนนี้มันของคล้ายๆว่าบ้านจัดสรรเยอะหนึ่งเนี่ยถ้าได้สังเกตนะเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยบ้านจัดสรรมันเยอะขนาดตอนนี้เขาก็ยังไม่ให้จ้างจัดสรรเข้ามาถึงนี่นะเนี่ยเพราะยังไงไม่ถึงเขาต้องปล่อยลงมาน้ำตกน้ำเสียมหาชัยเนี่ยบางทีปล่อยมาดับปีๆเลยมันคลองน่ะบางทีน่ะคลองเนี่ยคลองจะไปต่อวิ่งไปดูดำมากเนี่ยมันถึงของของเราไม่ดำเนี่ยบางทีมันก็มีพวกสารใช่ไหมสารใหญ่พวกคายาพวกเนี่ยมันปะปนมามันก็ไหลมันจะไหลไปแล้วมันก็ลงทะเลพอลงทะเลจะปั๊บปุ้งหอยปูปลามันก็หนีละเนี่ยพอลงไปไหนกันไม่ได้เนี่ยทะเลเรารับอย่างเดียว
1: Man-made pollution is exacerbating the impact of climate change from coastal areas to central Bangkok.
2: แต่ขยะเนี่ยเป็นตัวป่วนเป็นตัวไม่ได้นะเป็นตัวที่หนักมากอ่ะคือว่าเรามีเครื่องผลักดันน้ำมีของอะไรมันระบายน้ำช้าคือขยะเนี่ยมันติดอยู่แล้วมันติดสมมติว่าไอ้ที่ผมทำคอกตักหนักขยะไว้เนี่ยซึ่งไม่ให้มันไปลงอุโมงค์ยักษ์ซึ่งอุโมงค์ยักษ์เนี่ยจะต้องดูดน้ำเพื่อเอาไปลงคลองแสคลองหลักคลองแสนแสบไปแสนแสบแล้วไปลงอะไรนะอุโมงค์ยักษ์ก็ไปลงเจ้าพระยาซึ่งเอาน้ำจากเนี้ยระบายแล้วขยะเนี่ยพอมันไปติดในโมงยักษ์